วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในเวเนซุเอลา1สัปดาห์ยอดผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2,000 คนแล้วนายคอร์เคโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติของเวเนซุเอลากล่าวเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคมว่าจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 2,295 คนปฏิบัติการกู้ภัยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7เมื่อวันที่24มิถุนายนรัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศให้มีการไว้อาลัย7วันเริ่มตั้งแต่วันพุธที่1กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศของเวเนซุเอลาแจ้งว่าในบรรดาผู้ที่ได้รับการช่วยชีวิตมีเด็กชายวัย3ขวบรวมอยู่ด้วยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวจอร์แดนดึงเด็กชายคนนี้ออกมาหลังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในรัฐลากวายราซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นเวลา6วันทางกระทรวงได้โพสต์วิดีโอของเด็กชายคนนี้ลงในโซเชียลมีเดียและเรียกการช่วยชีวิตเขาว่าปาฏิหาริย์จีนเรียกร้องอีกครั้งให้ญี่ปุ่นยุติการสำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ 16:20 นาทีของวันพุธที่1กรกฎาคมเรือโคโย1ในเรือสำรวจของญี่ปุ่นกำลังทำการสำรวจห่างจากเกาะอูออตสึริซึ่งเป็นเกาะในหมู่เกาะเซงกากุไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ80กิโลเมตรหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นระบุว่าในระหว่างที่ทำการสำรวจอยู่นั้นเรือยามฝั่งของจีนได้เรียกร้องผ่านทาง

ทางวิทยุให้เรือของญี่ปุ่นหยุดการสำรวจและออกจากพื้นที่โดยทันทีหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นกล่าวว่าเรือของจีนได้เรียกร้องซ้ำถึง4ครั้งจนถึงเวลาเที่ยงคืนและเรือโคโยได้ตอบว่ากำลังดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยขณะนี้เรือของญี่ปุ่นยังคงทำการสำรวจอยู่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประท้วงจีนผ่านช่องทางทางการทูตโดยระบุว่าการสำรวจดังกล่าวอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและเสริมว่าข้อเรียกร้องของจีนที่ให้ยุติการสำรวจนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ญี่ปุ่นควบคุมหมู่เกาะเหล่านี้ขณะที่จีนและไต้หวันอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นยึดถือว่าไม่มีประเด็นเรื่องอธิปไตยเมื่อคืนวันอังคารที่30มิถุนายนเรือของรัฐบาลจีนลำหนึ่งได้เรียกร้องในทำนองเดียวกันขณะที่เรือทากุโยเรือยามฝั่งญี่ปุ่นอีกลำหนึ่งกำลังทำการสำรวจในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งเกาะหลักของจังหวัดโอกินาวารัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ยื่นประท้วงต่อจีนเพื่อตอบโต้

ฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมและดินถล่มทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมขณะนี้ได้ผ่านพ้นช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดแล้วแต่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศยังคงเรียกร้องให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดดินถล่มเพิ่มเติมและระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นอีกสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าแนวฝนตามฤดูกาลและหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้เกิดฝนตกหนักโดยระบุว่ากลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ก่อตัวเรียงกันเป็นเส้นยาวในจังหวัดฟูกุโอกะซางะและนางาซากิในช่วงเช้ามืดวันพฤหัสบดีที่2และในจังหวัดโออิตะและคุมาโมโตะในช่วงรุ่งสางแม่น้ำชิกุโงะเอ่อล้นตลิ่งใกล้เมืองโองูนิในจังหวัดคุมาโมโตะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีรายงานดินถล่มในหลายจุดทางตอนเหนือของเกาะคิวชูด้วยเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าฝนที่ตกหนักทำให้ดินอ่อนตัวลงและส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางแห่งสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงระมัดระวังฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงด้วยราคาที่ดินเฉลี่ยในญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวขาเข้าปรับขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและการเพิ่มขึ้นในปี2569นับเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ16ปีเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคมสำนักงานสรรพากรแห่งชาติของญี่ปุ่นประกาศตัวเลขใหม่ซึ่งใช้คำนวณภาษีมรดกและภาษีการรับให้โดยระบุว่าราคาที่ดินเฉลี่ยของจุดต่างๆตามถนนสายหลักประมาณ 307,000 จุดณวันที่1มกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปีก่อนหน้า2ใน3ของ47จังหวัดทั่วประเทศมีราคาที่ดินสูงขึ้นโดยกรุงโตเกียวมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ 9.4ตามด้วยจังหวัดโอกินาว่าร้อยละ 6.6 และจังหวัดโอซาก้าร้อยละ 5.1 แนวโน้มราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เกิดจากความต้องการที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่งการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ใหม่ๆนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนถึงจุดยืนของประเทศญี่ปุ่นว่าท่าทีที่มั่นคงของญี่ปุ่นในการยืนเคียงข้างยูเครนจะไม่มีวันสั่นคลอนนายโมเตงิกล่าวต่อนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนซึ่งกำลังเยือนกรุงโตเกียวว่าญี่ปุ่นจะยังสนับสนุนยูเครนต่อไปและจะยังคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อให้บรรลุสันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนในยูเครนรัฐมนตรีทั้งสองได้พบกันที่บ้านพักรับรองอีกุระในกรุงโตเกียวเมื่อช่วงเย็นวันพุธที่1กรกฎาคมเพื่อหารือและรับประทานอาหารค่ำร่วมกันการหารือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อประเด็นการรุกรานยูเครนของรัสเซียนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นจะไม่อดทนอดกลั้นต่อความพยายามฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ด้วยการใช้กำลังนอกจากนี้เขายังได้แสดงความพร้อมในการสานต่อความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูและการซ่อมสร้างในยูเครนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหลังจากนั้นรัฐมนตรีทั้งสองได้ลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐรุ่นใหม่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่กรุงนิวเดลีเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมโดยเธอประกาศการลงทุนประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 400,000 ล้านบาทเพื่อเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆในอินเดียหลังจากการหารือเสร็จสิ้นนางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและอินเดียจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ผันผวนการสร้างความร่วมมือที่เกื้อหนุนและส่งเสริมกันเช่นนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้นายกรัฐมนตรีโมดีและดิฉันได้หารือกันในหลายประเด็นจากมุมมองนี้ดิฉันขอยืนยันว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันหลายประการนายโมดีกล่าวว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะขยายการลงทุนจากญี่ปุ่นมายังอินเดียให้สูงถึงประมาณ10ล้านล้านเยนและเพิ่มจำนวนบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานในอินเดียเป็น2เท่านางทากาอิจิยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศว่าทั้ง2ประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านสำคัญเช่นสารกึ่งตัวนำและแร่ธาตุสำคัญต่างๆเธอกล่าวว่าบริษัทจากทั้ง2ประเทศได้แลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือประมาณ130ฉบับชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของห้างสรรพสินค้าที่พังถล่มในเวเนซุเอลาได้รับการช่วยเหลือเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหรือเกือบ8วันหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในประเทศชายในวัย40ปีคนนี้ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ห้างสรรพสินค้าแห่งดังกล่าวในรัฐลากัวอิราซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแพทย์ที่ทำการรักษาชายคนดังกล่าวเรียกการช่วยเหลือครั้งนี้ว่าปาฏิหาริย์มีรายงานว่าแพทย์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยให้ชายคนนั้นรอดชีวิตได้ด้วยการให้กำลังใจและให้ทั้งน้ำและอาหารแก่เขาปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7เมื่อวันที่24มิถุนายนเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลากล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว2,595 คนการบรรเทาภัยพิบัติยังคงเป็นความท้าทายเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำนายโมริยาสุฮาจิเมะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลกชายโดยเขากล่าวว่าทั้งคุณภาพส่วนบุคคลของนักเตะและกลยุทธ์ของทีมยังคงต้องได้รับการปรับปรุงนายโมริยาสุเดินทางกลับญี่ปุ่นพร้อมกับนักเตะเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมเขาร่วมการแถลงข่าวกับนายมิยาโมโตะซึเนยาสุประธานสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นและนายยามาโมโตะมาซากุนิผู้อำนวยการทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นตกรอบหลังจากแพ้บราซิลแชมป์โลก5สมัยไป2ประตูต่อ1ในเกมแรกของรอบน็อกเอาท์นายโมริยาสุกล่าวว่าสิ่งที่เขาสามารถมอบให้ได้มีเพียงความรู้สึกขอบคุณเขากล่าวว่าทีมชาติญี่ปุ่นสามารถเผชิญหน้าในระดับโลกได้อย่างกล้าหาญก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆมากมายที่คอยเชียร์และยืนหยัดเคียงข้างทีมตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกและเส้นทางที่นำพามาสู่ฟุตบอลโลกนายโมริยาสุกล่าวว่าเมื่อเผชิญหน้ากับทีมที่ดีที่สุดในโลกเขาเชื่อว่าญี่ปุ่นสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกไ
ด้วยสิ่งที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นได้สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันเขากล่าวว่าเขาเชื่อว่าหากญี่ปุ่นยังคงพัฒนาต่อไปก็จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกได้ในที่สุดส่วนนัดที่ลงแข่งขันกับบราซิลนั้นเขากล่าวว่าแม้ผลประตูจะสูสีแต่เขาได้เรียนรู้ว่าทั้งคุณภาพส่วนบุคคลของนักเตะและกลยุทธ์ของทีมยังคงต้องได้รับการปรับปรุง

รัฐบาลยูเครนได้เชิญนักการทูตระหว่างประเทศมาสังเกตการความเสียหายในกรุงเคียฟหลังถูกรัสเซียโจมตีครั้งใหญ่และทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ในเดือนนี้รัสเซียได้โจมตียูเครนระลอกใหญ่ด้วยขีปนาวุธและโดรนจนถึงวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนยืนยันว่ามีจุดที่ได้รับความเสียหายมากกว่า20แห่งในกรุงเคียฟและมียอดผู้เสียชีวิต25คนหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลยูเครนได้เชิญเอกอัครราชทูตนักการทูตและบุคคลสำคัญอื่นๆกว่า70คนไปดูความเสียหายเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงอาคารที่พักอาศัย9ชั้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนายนากาโงเมะมาซาชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำยูเครนกล่าวว่าภาพความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกตกใจและตระหนักถึงความสำคัญของการที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับยูเครนนายนากาโงเมะระบุว่าเขาจะพยายามส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศต่อไปประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนยูเครนโดยนายเซเลนสกี้ระบุว่าการเสริมความแข็งแกร่งของอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้เจ้าหน้าที่เขตชิบุยะใจกลางกรุงโตเกียวกล่าวว่าในเดือนแรกที่เริ่มใช้มาตรการค่าปรับใหม่สำหรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะมีการปรับเงินผู้ทิ้งขยะไปมากกว่า300กรณีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเขตชิบุยะได้เริ่มปรับเงินผู้ที่ทิ้งขยะบนถนนสวนสาธารณะและสถานที่อื่นๆเป็นจำนวน 2,000 เยนหรือประมาณ400บาทเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามาตรการนี้เป็นการรับมือต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ถูกทิ้งในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านรอบสถานีรถไฟชิบุยะและฮาราจูกุเขตชิบุยะระบุว่าเจ้าหน้าที่ประมาณ50คนรวมถึงพนักงานของเขตได้ออกลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงและได้ปรับเงินไป324กรณีจนถึงวันที่30มิถุนายนเจ้าหน้าที่ระบุว่าหลายกรณีเกิดขึ้นในย่านชิบุยะเซ็นเตอร์ไกลและโดเงนสกะและมากกว่าครึ่งของผู้ถูกปรับอยู่ในช่วงวัย 20-30 ปีพวกเขากล่าวเสริมว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่จ่ายค่าปรับในที่ที่ถูกปรับจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่กรุงนิวเดลีเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมโดยเธอประกาศการลงทุนประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 400,000 ล้านบาทเพื่อเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆในอินเดียหลังจากการหารือเสร็จสิ้นนางทาคาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและอินเดียจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันเพื่อก้าวไปสู่ความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ผันผวนการสร้างความร่วมมือที่เกื้อหนุนและส่งเสริมกันเช่นนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้นายกรัฐมนตรีโมดีและดิฉันได้หารือกันในหลายประเด็นจากมุมมองนี้ดิฉันขอยืนยันว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันหลายประการนายโมดีกล่าวว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะขยายการลงทุนจากญี่ปุ่นมายังอินเดียให้สูงถึงประมาณ10ล้านล้านเยนและเพิ่มจำนวนบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานในอินเดียเป็น2เท่านางทาคาอิจิยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศว่าทั้ง2ประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านสำคัญสำคัญเช่นสารกึ่งตัวนำและแร่ธาตุสำคัญต่างๆเธอกล่าวว่าบริษัทจากทั้ง2ประเทศได้แลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือประมาณ130ฉบับชายคนหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของห้างสรรพสินค้าที่พังถล่มในเวเนซุเอลาได้รับการช่วยเหลือเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหรือเกือบ8วันหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในประเทศชายในวัย40ปีคนนี้ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ห้างสรรพสินค้าแห่งดังกล่าวในรัฐลากัวอิราซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแพทย์ที่ทำการรักษาชายคนดังกล่าวเรียกการช่วยเหลือครั้งนี้ว่าปาฏิหาริย์มีรายงานว่าแพทย์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยให้ชายคนนั้นรอดชีวิตได้ด้วยการให้กำลังใจและให้ทั้งน้ำและอาหารแก่เขาปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7เมื่อวันที่24มิถุนายนเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลากล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว2,595 คนการบรรเทาภัยพิบัติยังคงเป็นความท้าทายเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารและน้ำนายโมริยาสุฮาจิเมะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากเดินทางกลับจากการแข่งขันฟุตบอลโลกชายโดยเขากล่าวว่าทั้งคุณภาพส่วนบุคคลของนักเตะและกลยุทธ์ของทีมยังคงต้องได้รับการปรับปรุงนายโมริยาสุเดินทางกลับญี่ปุ่นพร้อมกับนักเตะเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมเขาร่วมการแถลงข่าวกับนายมิยาโมโตะสึเนยาสุประธานสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นและนายยามาโมโตะมาซากุนิผู้อำนวยการทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นตกรอบหลังจากแพ้บราซิลแชมป์โลก5สมัยไป2ประตูต่อ1ในเกมแรกของรอบน็อกเอาท์นายโมริยาสุกล่าวว่าสิ่งที่เขาสามารถมอบให้ได้มีเพียงความรู้สึกขอบคุณเขากล่าวว่าทีมชาติญี่ปุ่นสามารถเผชิญหน้าในระดับโลกได้อย่างกล้าหาญก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆมากมายที่คอยเชียร์และยืนหยัดเคียงข้างทีมตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกและเส้นทางที่นำพามาสู่ฟุตบอลโลกนายโมริยาสุกล่าวว่าเมื่อเผชิญหน้ากับทีมที่ดีที่สุดในโลกเขาเชื่อว่าญี่ปุ่นสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกไ
ด้วยสิ่งที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นได้สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันเขากล่าวว่าเขาเชื่อว่าหากญี่ปุ่นยังคงพัฒนาต่อไปก็จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกได้ในที่สุดส่วนนัดที่ลงแข่งขันกับบราซิลนั้นเขากล่าวว่าแม้ผลประตูจะสูสีแต่เขาได้เรียนรู้ว่าทั้งคุณภาพส่วนบุคคลของนักเตะและกลยุทธ์ของทีมยังคงต้องได้รับการปรับปรุง

0: รัฐบาลยูเครนได้เชิญนักการทูตระหว่างประเทศมาสังเกตการความเสียหายในกรุงเคียฟหลังถูกรัสเซียโจมตีครั้งใหญ่และทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ในเดือนนี้รัสเซียได้โจมตียูเครนระลอกใหญ่ด้วยขีปนาวุธและโดรนจนถึงวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนยืนยันว่ามีจุดที่ได้รับความเสียหายมากกว่า20แห่งในกรุงเคียฟและมียอดผู้เสียชีวิต25คนหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลยูเครนได้เชิญเอกอัครราชทูตนักการทูตและบุคคลสำคัญอื่นๆกว่า70คนไปดูความเสียหายเมื่อวันพฤหัสบดีที่2ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงอาคารที่พักอาศัย9ชั้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนายนากาโงเมะมาซาชิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำยูเครนกล่าวว่าภาพความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นทำให้เขารู้สึกตกใจและตระหนักถึงความสำคัญของการที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับยูเครนนายนากาโงเมะระบุว่าเขาจะพยายามส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศต่อไปประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนยูเครนโดยนายเซเลนสกี้ระบุว่าการเสริมความแข็งแกร่งของอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้เจ้าหน้าที่เขตชิบุยะใจกลางกรุงโตเกียวกล่าวว่าในเดือนแรกที่เริ่มใช้มาตรการค่าปรับใหม่สำหรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะมีการปรับเงินผู้ทิ้งขยะไปมากกว่า300กรณีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเขตชิบุยะได้เริ่มปรับเงินผู้ที่ทิ้งขยะบนถนนสวนสาธารณะและสถานที่อื่นๆเป็นจำนวน 2,000 เยนหรือประมาณ400บาทเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามาตรการนี้เป็นการรับมือต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ถูกทิ้งในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านรอบสถานีรถไฟชิบุยะและฮาราจูกุเขตชิบุยะระบุว่าเจ้าหน้าที่ประมาณ50คนรวมถึงพนักงานของเขตได้ออกลาดตระเวนตลอด24ชั่วโมงและได้ปรับเงินไป324กรณีจนถึงวันที่30มิถุนายนเจ้าหน้าที่ระบุว่าหลายกรณีเกิดขึ้นในย่านชิบุยะเซ็นเตอร์ไกและโดเงนสกะและมากกว่าครึ่งของผู้ถูกปรับอยู่ในช่วงวัย 20-30 ปีพวกเขากล่าวเสริมว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่จ่ายค่าปรับในที่ที่ถูกปรับจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: โตเกียวからお送りします
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo